0: โอ้นอดพมาน่าเนี่ยกินนอดปะมัน
1: กับแป้งกู
0: ก็ตั้งงอกละจะมาปะเย
1: ้อ้วน